ังนามะญะบะบะวะลิกุลังนานิญะสะวะกัตตุอิตตุโอนัมมะนะโมญะหุปปิสะรินัมกุลังโยอะนะ